ขณะอีทักตาคาคอยันเงมอีจวนตากเลติลานียาโรซามเลียนเลียนนะสักนี้แล้วนุนกิมีเราไซเลียงอ่ะเลียนมวยติลารุนสะดวนนั่นนี่เลียนมวยติฮีอัฐูเฮวัดที่อันลกติยาละถูมวยตักไม่จะเมลชาเลดูอมเดวสวยนะนี่โอมินกัชยาเลียนมวยติฮะจุยเราไงทั้งอู้

อาตมาแต่ละอันง่าสาวเป็นบอลขี้ใครปะคะชาโซแต่ปะละจ้าตาอันง่าสาวเป็นตัววัสดุปะจ้าซามารีอาจารย์อาตมาจ้าเอ็นทาติงเยตัวตาบอลขี้ปะโซบาเฮปิดาออลิฟทางหน้าแต่ปะละอาตมาให้มิสุดตัวตาปะทีเปโลรูมิสิตาบอลขี้เขาเฮซูวา